0: 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มแลคตาซอย0น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร177

กลับมาเจอกันนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะอิตาลีค่ะระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนแล้วชั่วคราวซึ่งเป็นมาตรการพิเศษเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับอิตาลีหลังจากเกิดเหตุการณ์ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายพันคนพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนแล้วก็ฝ่าแนวรั้วชายแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่พื้นที่เมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่อยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือโดยอิตาลียืนยันนะคะว่าการระงับสมาชิกเขตเชงเก้นในครั้งนี้เป็นไปตามสนธิสัญญาและวิกฤตผู้อพยพเนี่ยถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันโดยเน้นย้ำว่าประเทศในสหภาพยุโรปจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพหลั่งไหลเข้าสู่ดินแดนอย่างไม่มีการควบคุมค่ะ

0: EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
0: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
1: เกาะเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
5: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
6: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยเป็นจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่ง

0: ไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย
1: ์ก่อนใช้ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

ฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่ว

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

โอ้ย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebifort วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,300

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของกรีนอัปเดตติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นเกาหลีใต้ค่ะบันทึกอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะคะที่ 41.4 องศาเซลเซียสในเมืองยังซันทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนะคะสูงกว่าสถิติเดิม41องศาเซลเซียสซึ่งบันทึกได้ที่เมืองฮงซอนเมื่อเดือนสิงหาคมปี2561โดยเมืองยังซันมีอุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะคะท่ามกลางคลื่นความร้อนรุนแรงที่ก็ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่โดยหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสูงสุดสำหรับบางพื้นที่ของจังหวัดกยองซังใต้รวมถึงเมืองยังซันด้วยนะคะส่วนคำแนะนำแล้วก็คำเตือนเรื่องคลื่นความร้อนก็ยังคงมีผลบังคับใช้ทั่วพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้ดีว่ามันกำลังจะเปลี่ยนไปค่ะและนี่คือความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นในอรุณรุ่ง The Age of Horizon นะคะที่ดูย้อนหลังเวอร์ชันอันคัทได้ที่แอปวันดีทีเดียวเท่านั้นค่ะซีรีส์กำลังเข้มข้นขึ้นทุกตอน

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจอจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจอจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA

กลัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

0: าวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: Oh my god, I love that view.
2: Oh my god.

0: 2026การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
1: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

ฟัง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

Dear You จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้าน6สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid-Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: เดี๋ยว
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มี

จ่ายหลอดก่อนที่จะโพสต์ลง Instagram จนกลายเป็นไวรัลค่ะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากที่เขารับสารภาพนะคะในข้อหาก่อความเดือดร้อนในที่สาธารณะโดยทนายจำเลยบอกว่าลูกความรู้สึกสำนึกผิดอย่างแท้จริงและตระหนักแล้วว่าการกระทำที่เคยมองว่าเป็นเรื่องล้อเล่นกลับส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสังคมขณะที่ครอบครัวได้ตักเตือนให้รับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองและพร้อมชำระค่าปรับค่ะทางด้านผู้พิพากษาบอกว่าโดยหลักแล้วผู้ที่ทำผิดที่มีอายุน้อยแบบนี้อาจจะเหมาะสมกับมาตรการคุมประพฤติหรือบทลงโทษในชุมชนมากกว่าแต่เมื่อพิจารณาถึงข้อจำกัดด้านการดูแลแล้วก็ปัญหาทางปฏิบัติเนื่องจากว่าบิดาทำงานอยู่ในฝรั่งเศสจึงเห็นว่าโทษปรับเป็นทางออกที่เหมาะสมค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด

ัดไลฟ์จะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วว
1: ันแม่ปีนี้หนูอยากมอบบ้านแทนความรักให้คุณแม่จังเลยค่ะพี่คุ้ม
2: จัดให้ครับน้องดี
3: งานประมูลบ้านมือ2ทอสออนไลน์ครั้งที่6ประมูลง่ายเพื่อคนที่เรารักผ่านแอป GSP All Home รับโล3ต่อคุ้มๆลดสูงสุด 50% สิทธิ์เช็ดดอกเบี้ยพิเศษ 0%2ปีและฟรีร่วมพับพิมพ์ลายดิจิทัล
2: ล็อกวันเลยครับน้องดีวันจันทร์ที่3สิงหาคมนี้เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้นนะครับ
4: บ้านมือ2ทอสคุ้มค่าคู่ควรเป็นเจ้าของ
3: โทร02-645-9005เงื่อนไขเป็นไปตามที่รายการกำหนด
5: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทมเต็มรสทุกคำชีสบอล
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โ
4: อยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาGob Gob! Gob Gob! มันฝรั่งแผ่นหนา

0: ทุกเวลา
1: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพย์ประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: ศูนย
2: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
4: ์อร่อยเกินต้านลีกันลอสอาหารมาแล้วเกิดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใดๆ
7: What makes a thinking school student unique?

0: ยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
0: Green News โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: เวลานี้ล่ะค่ะมีกรีนนิวส์มารออยู่กับดินสุทธินาทองชื่นศาลรัฐธรรมนูญของอินโดนีเซียมีคำวินิจฉัยนะคะว่ารัฐบาลไม่สามารถเอางบการศึกษาไปใช้สนับสนุนโครงการอาหารฟรีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อไปได้หลังจากที่มีกลุ่มนักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษายื่นคำร้องคัดค้านกฎหมายงบประมาณแผ่นดินปีนี้ซึ่งกำหนดให้โครงการอาหารฟรีเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาแล้วก็ใช้งบด้านการศึกษาเพื่อการดำเนินงานคือโครงการอาหารฟรีเริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะคะมีเป้าหมายก็คือจัดหาอาหารให้เด็กนักเรียนและสตรีมีครรภ์รวม83ล้านคนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพพชนาการแต่ว่าด้วยขนาดของโครงการแล้วก็ความท้าทายในการดำเนินงานทำให้รัฐบาลต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายนะคะจนสูงกว่าโครงการภาครัฐส่วนใหญ่มาก

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้น

0: ตามาแปดเปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่ก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดย

ัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: พี่อ้อย
1: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
2: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12 ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
1: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ
3: เพื่อน

0: คุณชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: ทุกฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้าน6สิงหาคมนี้

0: ถี่ขึ้นตามไปด้วยค่ะโดยอุณหภูมิที่พุ่งสูงความชื้นสัมผัสต่ำและลมแรงได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดไฟป่าทั่วยุโรปในช่วงฤดูร้อนปีนี้นะคะและนอกจากนี้ค่ะคลื่นความร้อนที่มาเร็วขึ้นบวกกับปริมาณฝนที่ลดลงยังทำให้ภาวะแห้งแล้งในช่วงหน้าร้อนเริ่มขึ้นเร็วกว่าปกติด้วยนะคะก็ส่งผลให้หญ้าแล้วก็พุ่มไม้ในป่าเนี่ยแห้งอย่างรวดเร็วพอเกิดไฟป่าเชื้อเพลิงธรรมชาติเหล่านี้ก็จะลุกไหม้อย่างรุนแรงค่ะทำให้การควบคุมเพลิงเนี่ยเป็นไปได้ยากตั้งแต่แรกก็มีการเตือนนะคะว่าความเสี่ยงจากไฟป่ามีแนวโน้มต่อเนื่องไปตลอดเดือนสิงหาคมนี้ค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: จบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เร่งรีบต้องมี
3: แก้สอนบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: เต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Addict
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้ง

0: Made Life Made
1: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: โรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

อคข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก

ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณ

ย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลั
0: ดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคคนกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
3: นี่ลองหลับตาสิขอแค่3วินาทีก็พอเมื่อคุณยอมเชื่อใจคนไม่รู้จักแค่3วินาทีแล้วถ้าเป็น3เดือนหรือ3ปีหากมอบความไว้ใจทั้งหมดให้คนไม่ดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

ณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมาก

0: ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น Green News โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: ตามฟังกันต่อค่ะเวลา Green News นะคะกับตินสุที่นาทองชื่นนิวซีแลนด์ค่ะเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามแข่งขันสุนัขเกรย์ฮาวด์อย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็ทำให้ผู้ฝึกสอนหลายรายเนี่ยเร่งย้ายสุนัขแข่งไปที่ออสเตรเลียซึ่งยังอนุญาตให้จัดการแข่งขันได้ในเกือบทุกรัฐค่ะโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ให้เหตุผลนะคะว่าถึงแม้อุตสาหกรรมจะพยายามปรับปรุงมาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์แต่ผลการทบทวนอิสระต่างก็ชี้ตรงกันนะคะว่าอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตของสุนัขยังอยู่ในระดับที่ไม่อาจยอมรับได้ทางด้านเกรย์ฮาวด์เรซซิ่งนิวซีแลนด์องค์กรกำกับดูแลการแข่งขันก็โต้แย้งโดยยืนยันนะคะว่ามาตรฐานการดูแลสุนัขของนิวซีแลนด์อยู่ในระดับดีที่สุดถ้าเทียบกับกีฬาการแข่งประเภทอื่นในประเทศทางด้านทางการ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ต้องคาฟอร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สุ

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหู

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของกรีนอัปเดตติดตามกันนะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสเปนก็เปิดข้อมูลค่ะตอนนี้สเปนกำลังเผชิญคลื่นความร้อนระลอกที่4แล้วนะคะของในช่วงฤดูร้อนคือหลายพื้นที่เนี่ยคาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงถึง42องศาเซลเซียสค่ะโดยในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นเดือนที่ร้อนสุดเป็นอันดับ2แล้วก็แห้งแล้งที่สุดเป็นอันดับ3นับตั้งแต่เริ่มบันทึกสถิติในปี2504ซึ่งสภาพอากาศร้อนจัดก็ได้จุดชนวนให้เกิดไฟป่าในหลายพื้นที่นะคะมีผลการศึกษาหลายชิ้นเลยค่ะเพราะว่ายุโรปตะวันตกซึ่งรวมถึงสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสอิตาลีสเปนและโปรตุเกสกำลังร้อนขึ้นเร็วกว่าหลายภูมิภาคของโลกทำให้มีแนวโน้มที่จะเจอกับคลื่นความร้อนบ่อยครั้งขึ้นโดยเฉพาะประเทศใน

0: อัมพลฟู้ด
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: นี่นี่ลองหลับตาสิขอแค่3วินาทีก็พอเมื่อคุณยอมเชื่อใจคนไม่รู้จักแค่3วินาทีแล้วถ้าเป็น3เดือนหรือ3ปีหากมอบความไว้ใจทั้งหมดให้คนไม่ดีหัวใจคงเจ็บหน้าดูเซฟหัวใจให้พี่อ้อยพี่ชอดพาความไว้ใจกลับไปถูกทางในคลับ Friday ความไว้ใจให้ผิดคนแชร์เรื่องราวหัวใจของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: ขอให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: มีโอกอมีโอกอแล้วที่มีบ้านต้องมีโอกออาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกอ
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกอสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736 กด 8
5: เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดเพื่อความสะดวกของการทำประกันภัย
3: เร่งรีบตอนนี้ให้สอนบุญ

0: าง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
1: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
2: ้มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ได้อนุมัติผลิตภัณฑ์พลาสมาแห้งแบบแช่เยือกแข็งตัวแรกสำหรับการใช้งานในประเทศค่ะซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่นะคะที่จำเป็นต้องถ่ายพลาสมาในกรณีที่ไม่มีผลิตภัณฑ์พลาสมาอื่นๆในขณะที่กาชาดอเมริกันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดหาผลิตภัณฑ์โลหิตรายใหญ่สุดของสหรัฐก็เผชิญกับวิกฤตขาดแคลนโลหิตสำรองนะคะซึ่งเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ขององค์กรโดย FDA บอกว่าผลิตภัณฑ์พลาสมาแห้งแบบแช่เยือกแข็งสามารถเพิ่มการเข้าถึงพลาสมาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกที่เป็นอันตรายถึงชีวิตในพื้นที่สู้รบปฏิบัติการตอบสนองภัยพิบัติแล้วก็พื้นที่ชนบทที่มีโครงสร้างพื้นฐานโรงพยาบาลที่จำกัดค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อรอบหน้ากลับมาต้นชั่วโมงนะคะ

0: ชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้าน6สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์

0: เนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโลกให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโลกต่อไปค่ะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับนานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮีลใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิคฮอลล์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

าวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: 5 Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล

สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ระดับสากลแต่ไม่ได้ระบุว่ารัสเซียจะใช้วิธีการใดในการดำเนินการค่ะโดยช่อง Telegram ของสำนักบริหารประธานาธิบดีรัสเซียระบุในแถลงการว่าทางการยังไม่มีการประกาศคำสั่งแยกต่างหากที่กำหนดให้ Telegram เป็นองค์กรต้องห้ามเพราะฉะนั้นตอนนี้จึงไม่มีการห้ามใช้งานแอปพลิเคชันส่งข้อความ Telegram แต่อย่างใดค่ะอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคุณผู้ฟังยังติดตามได้กันต่อกับ Green Update ค่ะ
1: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็มถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดย

0: การที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของกรีนอัปเดตนะคะกับตินสุทินาทองชื่นผู้สันทัดกรณีด้านสภาพอากาศระดับสูงจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกาหรือ AFDB บอกว่าซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังจะเกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกัน 10,000 ถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อประเทศในแอฟริกาแล้วก็จะทำให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ค่ะโดยนักพยากรณ์อากาศเตือนนะคะว่านอกจากภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านอาหารและน้ำแล้วการคลังและภาคส่วนธนาคารก็อาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกันถ้าภัยพิบัติสร้างความเสีย

โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอน

0: แล้วก็จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงก็มีการเรียกร้องค่ะให้เปลี่ยนไปใช้นโยบายที่ส่งเสริมแล้วก็จูงใจให้คนกลุ่มนี้สร้างและรักษาความมั่งคั่งไว้ในสหราชอาณาจักรค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงยังติดตามกันต่อนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่

0: มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีเชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
1: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน

0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้าน Bloom รวมมาให้แล้ว Bloom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซอง Bloom BLUUM Ohio เต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวันโดย
1: มารออยู่แล้วค่ะต้นชั่วโมงนี้เวลาของ Green News นะคะกับดินสุทินาทองชื่นคณะกรรมการโกโก้แห่งกาน่าคาดการณ์นะคะว่าผลผลิตโกโก้ของประเทศในฤดูการเพาะปลูกซึ่งจะเริ่มในเดือนกันยายนนี้จะลดลงอย่างน้อย 16% เนื่องจากผลกระทบของการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญแล้วก็ฝนตกหนักผิดปกติในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมารวมถึงลักษณะทางธรรมชาติของต้นโกโก้ซึ่งจะสลับระหว่างปีที่ให้ผลผลิตสูงแล้วก็ปีที่ให้ผลผลิตต่ำนอกจากนี้นะคะยังได้รับผลกระทบจากโรคใบพองแล้วก็การเพิ่มขึ้นของการทำเหมืองทองคำผิดกฎหมายทำให้พื้นที่เพาะปลูกจำนวนมากถูกเปลี่ยนไปใช้ทำเหมืองแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะแนวโน้มผลผลิตโกโก้ของ

พร้อมๆกันด้วยเพลงเพราะที่ส่งให้คุณผู้ฟังได้ติดตามฟังกันในทุกช่องทางของ Green Wave นะคะเที่ยงคืน18นาทีแล้วล่ะค่ะเราเข้าสู่เดือนใหม่แล้วก็เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันในวันนี้จันทร์ที่3สิงหาคมนะคะอยู่กับ DJ แบมพลาดีไซน์สวัสดิ์ที่นี่ Green Wave ค่ะมาถึงก็เห็นข้อความของคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาทักทายแล้วก็รีเควสเพลงเพราะกันเอาไว้นะคะไม่ว่าคุณชัยอนันต์คุณนานาคุณปิยมาศแล้วก็คุณเจี๊ยบด้วยเดี๋ยวดูแลกันไปเนาะเพลงเพราะที่อยากฟังในคืนนี้

0: คืนนี้ท้องฟ้าไร้สายฝนนะคะเพลงที่ชื่อว่าได้ยินใหม่พระจันทร์ของน้องแอนทิติมาแล้วก็ศิรศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์นะคะเขาร้องคู่กันเอาไว้นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังก็เลยอยากฟังน่าจะเข้ากับบรรยากาศในช่วงดึกนี้นะคะ
1: Chilling Trackโดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับอ้อมสิน

ยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้าน6สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Smiley Request
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยนะคะดูแลในช่วงเวลาของ Smiley Request ค่ะใครที่นอนไม่หลับเนาะคนที่ขอเพลงนี้เข้ามาฟังโดยเฉพาะเห็นบอกว่ามีลางสังหรณ์ว่าจะได้นอนข้ามวันเอ๊ะตกลงยังไงกันแน่นะนอนข้ามวันหรือว่าไม่ได้นอนแน่ๆข้ามวันข้ามคืน

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เห็นบอกว่าเป็นการกลับมาทำเพลงในรอบ4ปีเลยนะคะแต่ว่าสำหรับทำนองแล้วก็เนื้อร้องเนี่ยก็ต้องทำด้วยตัวเองทั้งหมดเลยค่ะก็พิชยานั่นเองนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเพิ่งจะมาฝากเพลงใหม่ให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันอ่ะวันนี้เลือกที่จะมาให้คุณได้ยินกันอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะเห็นก๊อฟบอกว่าเป็นเนื้อหาแบบชวนแต่งงานอ่ะคือแบบตรงๆเลยเขียนเองร้องเองคลั่งรักเองจนคนฟังเขาแซวว่านี่จะแต่งงานแล้วหรือเปล่านะก๊อฟก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันมาจากเรื่องของก๊อฟเองเป็นแฟนตัวยงของสไปเดอร์แมนก็เลยหยิบเอาชื่อของแมรี่เจนก็เป็นชื่อของแฟนสไปเดอร์แมนในเรื่องนั้นนะคะมาพอ

0: ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอล

าใครที่รู้จักคำนี้นะคะฟังแล้วก็จะเข้าใจเลยจริงๆนะคะฟังเพลงไปพร้อมกันกับงานใหม่ของเพียวเนสลี่นะคะหรือว่าเพียวจาก The Voice นั่นเองเพลงนี้ชื่อว่างึดค่ะ

0: เมื่อวันศุกร์นะคะมานั่งจัดรายการแทน DJ PU นะคะคุณผู้ฟังหลายๆคนที่ส่งข้อความเข้ามาอดโอยไม่ได้อดโอยเรื่องอะไรแต่ว่าอดโอยว่ากดบัตรไม่ทันนะคะสำหรับDJ พี่อ้อยวัน Stand Up Empathy นะคะต้องบอกว่ามีข่าวดีค่ะคือวันนี้นะคะ 10:00 นเป็นต้นไปเราจะมีการจำหน่ายบัตรรอบ2นะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังก็เรียกร้องมาเยอะเหลือเกินว่าเพิ่มรอบได้ไหมใครกดรอบแรกไม่ทันวันนี้เราเตรียมมากดบัตรกันใหม่เลยนะคะก้าวเดียวจับไมค์ที่ไม่ได้คอมเมดี้เหมือนใครๆแต่ว่ามีเอมพัตตี้ให้ทุกหัวใจที่มาเจอกันแน่นอนค่ะวันเสาร์ที่12กันยายนนะคะรอบการแสดง1ทุ่มนี่ขายหมดไปแล้วส่วนรอบ1ทุ่มที่เปิดเพิ่มเติมนะคะเราจะเริ่มจำหน่ายบัตรกันในวันนี้ตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะบัตรราคาเริ่มต้นที่1,200บาท1,500บาท2,200บาท2,500บาทและ3,000บาทขอให้กดให้ทันนะคะรอบนี้
1: Your request โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaloss ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: จากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแปซิฟิกในเมืองลองบีชบอกว่าพบวาฬแล้วก็โลมาในทริปล่องเรือชมสัตว์ทะเลลดน้อยลงอย่างมากถ้าเทียบกับปีปกติสาเหตุหลักนะคะมาจากปลาแอนโชวีและปลาซาร์ดีนซึ่งเป็นอาหารหลักของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้อพยพลงไปสู่น้ำที่เย็นกว่าในระดับลึกหรือเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือวาฬและโลมาก็เลยต้องติดตามแหล่งอาหารไปด้วยขณะเดียวกันค่ะคลื่นความร้อนเนี่ยยังดันฉลามขาวยักษ์ให้ว่ายเข้ามาใกล้ชายฝั่งมากขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราส่งข่าวกันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีย
1: ิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองเนาะหมอเพื่อน
0: ถูกต้องค่ะพี่เฟียสพออายุมากขึ้นความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ก็จะลดลงตามวัยค่ะและอีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้คือร่างกายเราจะดูดซึมวิตามิน B12 ได้น้อยลงด้วยค่ะซึ่งวิตามิน B12 จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบประสาทมากเลย

0: ไปแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ

ยังส่งข่าวกันอยู่นะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะสำนักงานคณะกรรมการความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต e-safety ของออสเตรเลียได้เริ่มดำเนินการฟ้องร้อง Telegram นะคะจากกรณีที่ Telegram ไม่ลบคลิปวิดีโอการประหารชีวิตโดยผู้ก่อการร้ายและการกราดยิงค่ะซึ่งการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานของออสเตรเลียอาจจะส่งผลให้ถูกปรับทางแพ่งเป็นจำนวนเงินสูงสุด 54.6 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียทั้งนั้นตัวแทนของ Telegram ก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้และก็บอกว่าจะต่อสู้คดีในศาลค่ะโดย eSafety บอกว่าผู้

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจหน

เพลงล่าสุดจากซาร่าซาโลล่านะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหน้าที่ฉันก็เป็นอีกหนึ่งความเรียบง่ายแต่มีความหมายมากที่สุดเลยนะครับสัญญาณที่บอกออกไปว่าฉันรอเสมอที่จะดูแลเธออย่างสุดหัวใจนะครับก่อนหน้านี้มี Shooting Star จาก Tiger แล้วก็เก็บมันเอาไว้จากพี่เจเจตรินวัฒนศิลป์ด้วยนะครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังทักทายกันในเช้าวันจันทร์วันนี้นะครับผมแทนพี่อั๋นสำหรับผมปอนันชัยด้วยนะครับผมตี 5 จนถึง 7:00 น.เช้าเราฟังเพลงเพราะๆที่นี่ไปด้วยกันนะครับ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆครับ

ซิงเกิลจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับกับเพลงนี้มีชื่อว่านิดหน่อยนะครับสำหรับแฟนๆของโจอี้เองเดี๋ยวเตรียมตัวได้เลยครับเขามีข่าวแว่วๆออกมาว่าอาจจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับไม่ปลายปี70ก็ต้นปี71อาจจะนานนิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นการรอคอยที่คุ้มค่าแน่นอนสำหรับแฟนๆของโจอี้และก็หนุ่มคนนี้เป็นหนุ่มที่มากความสามารถจริงนะครับทำเพลงไหนออกมาคุณผู้ฟังชื่นชอบแทบจะทุกเพลงเลยทีเดียว

0: Lifemate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: 1วัน1,000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อ

0: Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คนในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: คุณผู้ฟังน่าจะสนุกสนานกับกิจกรรม Coffee Night Live Moonlight Lounge ที่ผ่านไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมก็ เป็นค่ำคืนที่โบกี้ไลออนและว่านวันวานเนี่ยพาทุกคนเดินทางผ่านเรื่องราวและบทเพลง cover ในเวอร์ชั่นสุดพิเศษกันเลยทีเดียวนะครับติดตามบรรยากาศที่จะมาออนแอร์ให้ได้ฟังกันเร็วๆนี้ได้เลยคุณผู้ฟังครับ

0: โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหาร

โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย

าวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: กมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B 1 6 12
3: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
5: 1 2 3 go
6: Airtime Showbiz พาทุก

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

มาตรการจำกัดการใช้น้ำด้วยคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวของฮีทเวฟแล้วก็เอลนีโญที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ทวีปของเอเชียของเรายุโรปก็โดนหนักเหมือนกันนะฮะ

0: 看见个盼
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: Smiley Request ของเราขอบคุณด้วยครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: แพ็กเกจและบริการที่ตอบโจทย์พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมและข้อเสนอที่มีภายในงานนี้เท่านั้นนะครับผมไม่ว่าคุณกำลังจะวางแผนท่องเที่ยวพักผ่อนหรือมองหาข้อเสนอสุดคุ้มไทย Marketplace 2026คือจุดหมายที่ไม่ควรพลาดนะครับพบกันในวันที่14-16 สิงหาคม 2569ณอีเวนต์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและอยู่เป็นเพื่อนกันพรุ่งนี้แทนพี่อั๋นด้วยจนถึงวันพุธเลยนะครับผมไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการ

0: ตราชั่วหะเสง
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
4: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุด